mamma che l'aio iva. Non mai non mi te sa fumba, non mai sin duon porte panfe. ขอยงอิดิหนองปองหนึ่งเขาลายหนึ่งเขาหนองปองสิงใครเรียนละปานแม่หนองปองก็สีบลายหนึ่งเขาบูสิงใครผิดรูปหัวลักละบ่มาตำเดชะลาปอมีมาสากนานี่หนุ่มไม่ยากสิงคงไก่เนบกี้หายระเบิดเอา

คนดีลูกจะนิบปานฟังไม่ตีนะดีข้าแบบปีวาเรียลข้าแบบแม่นลางวนหิเวเสียกลาเนี่ยเสียกลาดีขันเกาบีเสียกลามาเชื่อมาในกูเราไม่ชอบพังกเปิดเสียกลาสาขัดตัวนะ

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: गुड मॉर्निंग मणिपुर दा तराम नोक्चर जी कनाय बिर बनो
1: मैडम
0: तांग पी सी लंगथबाल कुंजे दगी अयिंग बी यसी दी करी करम बेसे तासिगे
1: आ नसी से इसाई हव परेंग ना सौ सौ लाव गन बी दुगा
0: ฮัมบะฟังบะยีคัลสปาคัลปาคัลเลบะกอฮอยนะซอมนะคันบีรักลิบะซอมนะคันบีรักลิบะอิไซเซคัลมะฟิลมกิอบิรบะนูนิงอลทาจะบะฮัยบะนิงอลทาจะบะฮอยอือฮึนะฮันไกดินงมะตะฟอนเซฟังบีดะบรานะจะกะซุงโตมักโตดะบราคัมไมโตบะนู
1: ยามกุยเหรอคนนั้นจะรับผิดชอบทั้งจะได้ปะอือฮึยามกุยเขาไม่ฟังได้ปะเขาจะวันที่ตูดระอาจจะต้องทั้งจะเรื่องคนที่หันดูมาสินะอันนี้ชัวร์ปะอดปะดีเล็บจะดีอือฮึอาจจะยามกุยระบายมาตรงนั้นเนี่ยฟังยังไงอ้าวยามนัวยามบักข้างหัวด้านฟังมาสิได้ชาดักตั้งเดือดสูนมันทักกันจะแบบเขาเจอืมฟิล์มดูกันนะตั้งปีบัมตั้งปีสิ
0: นิ่งอลทาจะบะนิ่งอลทาจะบะอิสัยเสหุจิกยูเอ็นเดย์คุดูตัวบังงมจรอยดูเรก็สมนาคันบีรักลีเบอิสัยเสอดูอาฮัมบะฟังบะสวยเรอตัวพ่อฟิล์มมันกิอิสัยวันนั้นคันบีเบียกะจ้าอดูดีสนาเกตังเบลกีอุสปารีนัสักปะสนาเกตังเบลกีปุชปารานีนัสักปะก็
1: อ๋อฮึอืมอ่ะจิกปะอ่ะฮิงกีตัวว่าอิเซย์เสบิสกุปต์ไลชมกีมาเอกตาสอรี่เซนจำนั้นใส่รังบิเซย์สินก่ออ่ะดูดีอ่ะอิงบีอิเซย์เสคุดอลตัวจับไปยารักละจ้ะยาบีรักก็จ้ะอิเซย์เฉมตีเอ็มงังบีรำก็จ้ะฮัลโหล
2: อ๋อใช่เจ้อ่ะเดี๋ยวตาบีริมบะไม่ยอมพูดมากก็ตาจำมินเนอร์กีปุระไม่ยอมก็ผ่านนี่ผ่านนี่ดูดีอิเซย์เสคุดอลตัวจับรักละกีคุยปุ่นตาบีเนอร์สิก่อ
0: ขันบีรักลีบะอิเชยซีสนากิตังเบอร์ฟิลมาสิดะกีปุชปรานีกินไอตุงคอนเจลดาบิสกุปต์ไลชมนะใส่ริงบะสอรี่เซนจำนะใส่รังบิเซนีปุ่นตาบีนัส

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो ताबीर मीना
0: ताजरे ताजरे हाई व्यू का ना इबेरो बना
1: आई फोन तो जब मैं तो मांग रही ना वो इतना कर दा
0: सगोल मांग दे गीता
1: गीता हाजी
0: गीता
1: हाई हाजी बस
0: हाय हाय नसी से अकोई लाइन से खजिक तंग सेंग दा बना को नेटवर्क से कितंग नुवाई तब से लाइन खजिक तंग सेंग दा बसे दा हाय गीता करम बो फम थम बिगेनी हाई व्यू
1: ไฮยูนี่เป็นยังไงที่ช่วยให้ดีอันนี้มันสมัยนี้ฟังบางการแต่คุยกันพี่วิชิตถ้าต้องเอาเงินทันทีแบบโปรแกรมเสียที่เสียมันนะช่วยเปลี่ยนใจมาเยอะด้วยอาการส่วนนี้ตาเจ้ารู้ได้ดีคุยกันเนี่ยเอาให้มาอุจจารุได้ดีคุยอาการส่วนนี้ผ่านนะมาเจอเรื่องตรงเดียวคุยไมโครโฟนก็ตัวไอ้คนที่เสียดีเรื่องมันมั่งคาถ้าเจ้ารู้ได้ยังไงที่เปลี่ยนใจโปรแกรมมาเยอะมันยังเจออย่างนั้น อาหารแบบทำเสียกินไม่ได้มาตัวก็คุยกันพุ่งชีวิตเราว่าแบบแม่มาทิ้งเราแล้วก็ชัวร์เด็กดีๆคุยมาให้แบบดีขึ้นแต่แบบแม่มาเลยแบบเฮลที่โอโยกันเยอะแล้วต้องทำแบบแบบแม่มาขึ้นชัวร์ชัวร์แบบอย่างน้อยนะทักทีว่าการตอนนี้ทักทีจะคุยเนี่ยอันนี้เราต้องทำอะไรกันดีตัวก็พุ่งชีวิตมาไม่ตักปะไม่ใช่ทำมาไม่คุยได้ตลอดชีวิตจริงๆนะเพราะนั่นมั้ง
0: ไปคนน่าจะสิ่งเลี้ยงคนที่ให้นะที่มันก็ต้องทำใจแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนแปลงในชีวิตเรื่องนี้เฮ้ยยำนงไอเจียมพัสดุเปล่าเดียวพี่บีบกีตานะเมียมผมนึกมาตั้งแต่ก็ไอคุยกีเท่าร่ำสิงบุษุตาบีรักก็การนับยำนับพังยำนงไอเจียนะตักพี่รักพัสดุเห็นนะนงไอเนี่ยไปคุยสู้การีหับเช่นใบยาบะหดนะจระเข้เลปอะไรแต่นะตัวมักตาบิวยำนงไอเจียสรุปยาบีรักปะ
1: เอาไว้เงี้ยมาดูในวิดีโอทำไมพี่ชายจะเรียกตัวไลท์ตะกี้ก็ทุกคนที่มันจะเจอกับสุริยุทธ์นะแต่ต้องทำมาก็ตาแล้วก็ฟอนที่พี่ชายทานว่าใช่คนนี้พังจะว่าตะกี้นี้ที่อันนู้นอะไรเงี้ยก็ช่วยทิ้งแต่ละวันนี้เขาทราบว่าทิ้งที่ทาร์กเซอร์
0: เฮ้ยแต่รำนกเจอรีมาทั้งกี่เจ้าอยู่ดั้งมุกสรุปยาบีรู้ทิ้งนะสิมาทั้งกี่คนแล้วมามึงไงมินะสิก็
1: พอสิ

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello, ladies. Kita ramai hebi yo.
1: Nah, aku lagi dari kuai terdalam lagi di Basanti.
0: Basanti. Hoi Basanti, kau kita ramai terdalam nak cari keram wafam thambi kani.
1: Asal ramai thambi ni jadi ibu mana yang dia beli jana.
0: Hoi hoi.
1: Kau kita ini, lupa sih zaman mana tahu kita sama sama di kau kita panjang, wainya dong kan di bawah. Aduga koi ni dina no amdani ni ta bo bo koi ye suri ba kum no hona di ba nong dang ko da bo dom lai ni ban ti koi ye thau che ko
0: mane hek ya ho bodegi na tum ba phau ba he ta re
1: a adu moi na ne dom khang bi ra ba hai ta re moi na tau di ba moi mai pu na no moi na tau ge ba thap tu ma dom khan ba hai ta re a koi na ka che lai ta na koi na ni pi ji ni na wa di ba te en ni pi ji ze sa mai na a khara noi che wa ba ni he
0: คุณน้องตอบดีกว่าคนที่เป็นเนื้อเยื่อตรงเลยยังมึงจะทำเป็นเนื้อยาวแต่ก็ที่กระซุ่มงอมพอที่พอที่หายไปที่ว่าจำตายดีจะหายใจนึกป้าจริงๆยำเป็นดีกว่าบัสนตีไอ้ที่ไอ้ที่ทำฟังจะเอาปูระบันนี้เสียลตาระบันนี้หายดนะนุ่ปี้อยู่บิสิงสินะน้องเหงานบัดเด็กนะตุ่มดีกว่าพ่อบ่หนะจะรีบกุ๊บน้องสิงเสียอุบิดาบดอไอ้ที่ไอ้ที่ทำฟังจะทุบบันนี้นั่งนับกะรีตาวบักเย็นเนี่ยหายดนะ
1: ยำได้เลยนะเลยนะหน่วยที่พอทาริบันนี่กะริบุสูรีโนกันหายวิบเสียอ่ะเด็กี้อ่ะคุยจีมวยเนี่ยบุชาไลบันนี่เนี่ยมวยเนี่ยต่อแล้วก็ดุมจารีบุชาวันนี้เนี่ยมวยเนี่ยตาแต่ก็ต้องมาทำแต่ดุมจ้าเขาแต่ดุยาพอเต้ดามตั้งรูมวยยาพอเต้กะริบต่อแล้วมวยจ้าไปยามนี่หายไปเดียวคุยนั่นนุ่มพี่บอกคุยนั่นโอ้ยต่อแล้วก็ไลบันเนี่ยบ่ะ
0: หอยอีสัมสัมน่ะหายจระปะเด้อหายอ่ะดูคิดมาติกยามน่ะเฮกพี่รบสุขคุณบีน่ะบ่ไล ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯩ ꯍꯦꯛꯄꯗꯤ ꯂꯥꯏ ꯍꯩ ꯈꯨꯟꯕꯗꯤ ꯂꯨꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕꯅꯦ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯥ ꯄꯨꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅꯁꯨ ꯊꯣꯡꯕꯤꯅꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯍꯤꯡꯅ ꯆꯥꯔꯗꯤ ꯍꯥꯎꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯁꯟꯗꯤ
1: ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯩꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯣꯝꯅ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯇꯥꯕꯤꯔꯒ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯅꯣꯏ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧ ꯌꯥꯄꯣꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯩꯗꯅ
0: ꯃꯥꯅꯦ ꯃꯥꯅꯦ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯐꯥꯒꯤꯁꯨ ꯐꯥꯒꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯄꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯊꯣꯡ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯁꯤ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯑꯋꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯁꯤ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯕꯨ ꯊꯥꯖꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯎꯕꯤꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯈꯪꯕꯤꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯪꯅ ꯆꯤꯛꯅ ꯄꯥꯟꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯌꯥꯏꯐꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯕꯁꯟꯇꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯏꯅ ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ ꯕꯁꯟꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯏꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯅꯥꯡꯖꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯑꯩꯕꯨꯗꯤ ꯁꯤꯡꯊꯥꯅꯕꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯒꯥꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯃꯛꯇꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯁꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯠꯇꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄꯤꯔꯛꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯪꯁꯨ ꯈꯪꯕꯤꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯁꯤ ꯑꯗꯣ ꯈꯪꯕꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗꯣ
1: ꯈꯪꯅꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯟꯅꯕ ꯀꯔꯣꯅꯕꯗ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯁꯨꯝ ꯃꯥꯡꯗꯤ ꯈꯣꯠꯇꯤ ꯇꯥꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯒꯤ ꯃꯥꯏꯗ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯑꯗꯣ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯪꯗꯕ ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯪꯉꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯪꯅꯤꯡꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯨꯝ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯍꯦꯛ ꯑꯣꯔꯕꯔꯤ ꯒꯨꯗ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡꯗꯒꯤ ꯂꯤꯁꯅꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯖꯔ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯈꯔ ꯄꯣꯊꯥꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯈꯤꯗꯕꯅꯦꯕꯀꯣ
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯣ ꯋꯥꯔꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯑꯗꯣ ꯕꯁꯟꯇꯤꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯔꯛꯇꯤ ꯊꯠꯆꯔꯦ ꯋꯥꯔꯧꯕꯤꯅꯣ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯝꯇꯒ ꯍꯪꯖꯍꯧꯒꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯕꯁꯟꯇꯤꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ ꯑꯗꯣ ꯐꯪꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯐꯪꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯐꯪꯗꯦ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯟꯖꯟꯅ ꯐꯪꯕꯇꯃꯛ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯤꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯋꯥꯔꯧꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯅꯥꯕꯁꯨ ꯎꯖꯕ ꯅꯠꯆꯗꯦ ꯀꯣꯜ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯈꯠꯆꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯟꯂꯥꯏꯟꯒꯤ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯗꯣ ꯑꯝꯇꯪꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯐꯪꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯏꯇꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯐꯪꯅꯕ
1: ꯏꯁꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯈꯟꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯟꯇꯔꯥ ꯑꯅꯤ ꯊꯥꯈꯤꯕ ꯃꯇꯨꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯏꯁꯩꯗꯣ ꯀꯣꯜꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩ ꯃꯦꯗꯥꯝꯅ ꯄꯥꯏꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯥꯅꯨ ꯃꯆꯤꯟ ꯆꯥꯛꯇꯤ ꯀꯛꯆꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣꯜꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯖꯕꯅꯦ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯖꯕꯅꯦꯕ

0: 哇，那西地林头一边嘛，那些古巴咋么呢？英文不大，我爸妈他来的还吧？没让腿比个咋？啥子米汤啊？么子米？米那阿尼都给甜的，阿么多？那西地最近的扒了你多？阿多林头，扒地有些累。
1: Yanki pada orang tua mesu pada kereta pak di sini. Pungin nasi mawon mawon kali. As, hai suai mi nongan dia. Class tu ya exam loi kiba sini. As, suai hek sangi ko.
0: Wah, ku sangi ama.
1: Asing ba.
0: Ado, taro tamban tapji sing sini. Pak mi ay dalo, ini sahli sini.
1: Hoi ni.
0: Nanti, hi di kanan hun bidoi nova. As.Nang di hero dubu, hujuk paklok tu si bu.
1: Oh, lakaniye. Mana lak tak baga ngempot nanti. So, itu nak lakaniye.
0: Aduh bu, dia isu kangzai dah. Aduh bu, yang ini lintui. Patat nak nung sinak hiba, lela maznu. Mainu pemza, poloi dekari oiki.
1: Aduh nanya, moi giwani. Aikoi gidi, poloi pau bagi kangen dana.
0: Hoi dah.Aduh lintue, ai wah mata hangge nang cawu di cawu rakanu ko.
1: Kali nu ko eh dah hairu ke dah lagi.
0: Maning lekai gi dah nau benda nang wanda propose tau kibu do.
1: As, tanza si dah tau pagi wah ga pusing birakanu dah. Bit keti eh.
0: Hey ma, dah nau si ampai kai nu. Masu subuh nomu angkali tu di. Masasu BA pass class honors ni kai nu.
1: คนนั่งเฮกเลยรถจัดรถดีไอดีคอยด่าจะดรับตู
0: ้ยาเร่บีมานัดเอาเองกี่ตัวบุเน่นัดทำมวยกันสินะกันนะขังกันดานะตุ้มินาลาจารีโดไอขังจะรับตู้
1: จับอีสิดิมีกี่คอยดูสิว่างเตะหายเลยสินะขังเดี๋ยวต้องงานดีมามังจะเฮคลาสเอลเวนได้กี่ดีไอหน้ามากี่ว่าคัลสมจริงฉลาดอีเบสิPangzara bi thamoy sina, hawzik di mabu nong mata uda bada, kari gumba ma iwata warpa gum, pungning wakal si, po thapa mama khang di.
0: Pala da na, cha na, ibe manang si, nganta na, sa uda ba, hu tahira ba, machintum la ba, nung sigite na. Ado, nung misi di, singyatam kre, nanggi hero do na lakmi hai do bu.Lai, tu apa dah hobi cilek siung?
1: Hui ni, ay koko, ay cakap lagi ba. Nang ada gi, tu mau mongsong marak si dana. Ngah dah lolo coba, si, lolo coba, ay cakap lagi ba, please.
0: As, antok panih ibe ma, anak mukan bi, nang gina tau si ay kibu kisale ko.
1: Si, loba, as, najok si panahala ni ba.
0: Hui mi, ibe ma.Nang hai bi di hai ni he, he ni he malah bani ko. Ho, ahi telo caru lagi. Wari do, mapung pan apa yang nasi hana huru ko.
2: Ahi lah he, ahi yo le. Lintoi, eh, kai nu, mai show wa lang kam teng hang di, kai nu.ไอ้บัวปาดกี่แรงมีก็อุ่นซะละโอลินทอย
1: ก็วิ่งกันนู่นก็ชุ
2: บไอ้มาเที่ยงแล้วพวกกี่ชาวรีบไปดูหรอยาเด็ดตัวรีนี่เบี้ยมา
1: น้าตาตัวคิดตัววิ่งอันนู้นข้างนี
2: ้ปาดกี่ฟ้าเจรบะปุ่นิงหูรบะสักทั้งเสือูดะนังบัวชาวนิงบุกับพาวรีบร้อนเนี่ยตัวยิ่งชีหอบเอวเบี้ยเสียลักปุ่นขุดดีที่เจนเดน่าคงบีก้าเสือโอ้ยน่ากายรบเนี่ยบะชี้งูอีทุยชี้งูสิ
1: กระไรหนูเอ็มสิดีอีงาตั้งไงนะสิดีเอ็มกระไรตรงนี้สิดีนัดตรงนั้นกี่เทียร์อะไรบีมานาดูคิดเหรอ
2: ฮะ
1: สิอะไรกี่ตัว
2: สิจิระ
1: สิหัวนี่พี่โอสิไอ้นี่ใครเก๋กอสิทอมจิระเก๋กอสิข้างกอสิ
2: สิดีสิดีอันทุบไปเหร
1: อสิรูมานสินะเนี่ยปุ่นสิบิเกโก้สิยาเรโก้สนุกอามันจะคิดเรื่องนั้นสิดิ
2: ꯑꯁꯣꯒꯄꯟ ꯑꯅꯥ ꯍꯦꯛ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯕꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯩꯗꯧꯔꯤꯀꯣ
0: ꯑꯇꯩꯗ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯁꯨ
2: ꯀꯅꯥꯗ
0: ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ
2: ꯁꯛꯅ ꯐꯖꯔꯤꯕ ꯔꯥꯁꯤ ꯏꯔꯦ ꯍꯦꯛ ꯂꯩꯔꯗꯅ
0: ꯀꯅꯥꯕ
2: ꯀꯩꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦꯗ ꯏꯅꯨꯡ ꯍꯦꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯗꯅ
0: ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯣ
2: ꯀꯩꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦꯕ
0: ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯅꯪꯅ ꯁꯣꯟꯊꯥꯡꯅꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣꯕ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯔꯣꯕ
2: ꯇꯥꯍꯧꯕ꯭ꯔꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯌꯥꯔꯦ ꯀꯩꯅꯣ
0: ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯗꯣꯡ ꯗꯣꯡ ꯅꯨꯄꯥꯗꯧꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯣꯕ ꯁꯤ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ
2: ꯑꯗꯨꯕꯨꯔꯣ ꯂꯦꯝꯕꯅ ꯂꯤꯟꯊꯣꯏ ꯅꯪꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯇꯁ ꯀꯝꯗꯧꯋꯤ
0: ꯅꯨꯡꯉꯥꯟꯕꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯟꯕꯤ ꯊꯣꯔꯛꯑꯣ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯂꯥꯛꯑꯣ
1: ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯆꯔꯦ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯆꯔꯦ ꯑ� ꯂꯥꯛꯆꯔꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯆꯨꯝꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯥꯡ ꯈꯨꯏꯃꯨꯒꯤ ꯑꯋꯣꯛ ꯑꯊꯣꯡ ꯇꯥꯔꯝꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔ ꯌꯦꯡꯂꯝꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔ ꯒ꯭ꯌꯥꯟꯒ ꯇꯥꯖꯗ꯭ꯔꯦꯗ
2: ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯅꯪꯅ ꯋꯤꯠꯅꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯍꯥ
1: ꯍꯣꯏꯅꯤ ꯍꯣꯏꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯥꯏ ꯋꯤꯠꯅꯦꯁꯇꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯗꯅ ꯑꯗꯣ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯗꯤ ꯇꯥꯈꯤꯗꯧꯔꯦ ꯊꯔꯣ ꯊꯝꯕꯥꯟ ꯊꯝꯖꯤꯠꯀꯗꯣ ꯍꯤꯎꯔꯁꯦꯃꯤ ꯆꯠꯂꯤꯁꯤꯂꯛꯑꯣ
2: ꯍꯤꯎꯔꯁꯤ ꯑꯗꯣ ꯅꯧꯗꯣ ꯄꯤꯔꯛꯑꯣ ꯍꯤꯁꯤ ꯑꯩ ꯍꯣꯜꯂꯛꯑꯒꯦ
0: ꯁꯤ
2: ꯍꯤꯇꯛꯇ ꯀꯥꯈꯠꯂꯛꯑꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯦꯡꯒꯅꯨꯀꯣ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯀꯥꯈꯠꯅꯔꯛꯑꯣ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯅ ꯆꯥꯅ ꯐꯝꯃꯣ
0: ꯐꯝꯃꯦ ꯐꯝꯃꯦ
2: ꯌꯥꯝ ꯂꯦꯡꯒꯅꯨꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯂꯦꯡꯉꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡꯗ ꯂꯨꯞꯆꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯍꯤꯁꯤ ꯍꯣꯟꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯒꯦꯀꯣ
0: ꯍꯧꯔꯣ ꯍꯧꯔꯣ
2: ꯍꯩ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯍꯤꯁꯤꯕꯨ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤ ꯍꯦꯜꯂꯕꯖꯥꯠꯂ ꯃꯐꯝ ꯂꯦꯡꯉꯨ ꯌꯥꯗꯦꯅꯦ ꯍꯦ

0: Tavining bushing the convict bar, say a dukimatic nungai, nungai na tazeri. Matangi phone loka charging a Taurumarak tadna, Kanganjabamatang. Akaswani Imphalgi, music audition gidamak, online gi kutangda, form tazin bikivasing the Kanganjari. Madudi, B dagi, B high grade kananabagi, audition, lagliver jungitang nipandagi hojeragani. Lagliver me kunmangadagi, me kunmapan paubagi manungda. Indian music section degi ayuki pung taramatoi degi nungtil gi pung mari phawbu gi manungda enmi card lobi rana ba khanganjari khanganjabalu jare housing matangi phone oksari. Hello, good evening. Manipur gi thoramda phone to birai ba kanawi birabanu
1: sinam degi eng bi neva
0: sinam degi habiba ko
1: sinam degi eng bi
0: karamba film
1: egi so film degi
0: ตั้งช่วงดูฮวยอันนี้ทํางานน่าสักตัวดูตาซะใช่มาเตรียมตั้งหานังบิรปตาเลยคุยคันบิได้บิคนเจนได้ซุมตั้งตาซะนึงบ่ให้ตาเลยใช่มาเตรียมตั้งงบิรเออแต่โดดตบดมมาทั้งโดยนังงะซะฮวยอะซิกีฟิล์มดูไลรมีเอกิสุกอ่าใช่สิงหนบิรบนัตรอ
1: Hoi.
0: Say Nungaibam Sutadore, the Arkela Sagol Simgi Mayektani, Say Lantokchari, Mayampuna Taminersi.